0: ค่ะ
1: นู่นนู่นนู่นนึงนึงมุสนึงมุสนู่นเดี๋ยวยังนางปลาจ่าเห็นมาเริ่มมวยประกาศมรมนตร์เดี๋ยวเด็กต่างกายเงี้ยอะพอบุญล้างสักเก็ตเสร็จสักเก็ตเงี้ยนู่นเนี่ยหนังปลาจ่าเห็น
2: เดี๋ยวยามตุ่นมุสนาดี
0: Aduh, tomen sajad ni dan mung anu mungkot Pak Mansa.
1: Rakyat nu patih manguri.
2: Aduh, megelebuk.
1: Megelebuk.
2: Hai, ini sare ukuran durus. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Made.
2: Ngi, siapa sih?
0: Di Anyar Bono.
2: Ganyar Bono.
1: Ini bloknya niki.
0: Aduh, sarang gitu niki di Bono.
1: Oh, nggih.
2: Rayu niki gitu salam tu gitu.
0: Pak Man bagus.
1: Ya.
0: Ah niki yang apal-apal kan ya nggih.
2: Terus.
0: Om Swastiastu.